0: นจะกินนั่งแดง
1: ขอแคปก่อนขอแคปพ่อมันสิขอแคป
2: กูบอกว่ากูไม่ใส่ถั่วกูบอกว่ากูไม่ใส่ถั่ว